สมาพ่อแม่ตั้งพี่น้องเจ้าอีดูเมืองเจ้าเอิ้นด่างบากโคบ่เดียวต่อเห็นกวงเงินติดดุกหลับยังเห็นไทยกายจูเจ็ดกวงหลับตีสู่กวงอาแต่งออกก็เสือด่างต้องเจ้าเอิ้นจูเจ็ดสาท่านบิงถ่ออิมเปลี่ยนมือจูเจ้าหย่อมเมื่อจีโมไปปอบนำจูเจ็ดเขอคัดนำพี่น้องนำสี่เงินหกหอยหาสิบสามด่างเฟียนเจ้ายอมกระดังโบสาท่านบิงถ่ออิมเห็นลายเจอแปะใดเอกาอันนี่ดังอีสานยังศึกจีโบเปลี่ยนเหมอจูเชอเอ็ดยังเห็นคือจีโบบานดงเอ็กอิมไปปอบนำเจ้ายอมไม่เห่าเอเวียกกะทิซูหอยฟันหอยเจอหนับดังฝีเดียนตือต้องเห่าซองด่างเวียนเหมอกวงหกเบือนกุ๊กปีซองเงินสะหกซับองเลฟันเตืองบีทื้อจีโบบานดงเอ็กยังว่าจีโบซาเวียขอตีคือปีน้องมีติซ้อนไต่ปอมหันปั้นปุ่นอยู่ดังเวียนแสบมอยตุ๊ดซอยซับหลัดเจอยามไก่หันจูก้นอิ่มหูตั้งซ้อนไต่มานำเหลือบซ้อนไต่เมื่อดังเจอยอมจีโบสันจูไข้กวางปีน้องก็หูได้เฮิร์นจูเจ็ดห้องก้นดังเวียนคือเอแตะคือเปลี่ยนตุ๋ยได้เม็ดก็ปีซองเงินสะหกบ้านทือบูดังอีสาทังบิงถออิมี่ได้อ่านโศกของซ้ำเมื่อเปลี่ยนเหมอย่อสูงจู่เจ้ายอมห้องจีโบตั้งแปะเป็นด่างเวียนเจ้ายามซองอินซอหาซองอินซัมซิบได้อ่านว่าออดหอดปีซองอินซัมซิบหอยฟันหอยจีโบแต่งออกยอมซับกุยดิ่งเนื้อเก่าซิบฟันหอยจีโบเอ็มหมจู่อันไปเหินและปีเอาหาวด่างเวียนเหมอน้อยเม็ดเก๋อแมนซ้ำฟันหอยตั้งเม็ดจู่ด่างเวียนตั้งด่างโบตั้งเก่าซิบหักฟันหอยบานมีเจืองบานแมนด่างเวียนคือเอ็ดใดจูด้อมจีวีเวียนบ้านเธอบู่บ้านเจ้าพังดังบูซาอิมปั้นกับที่เมื่อยอมกับจูชิโบก็หูเอ็กไกจูอันยังคองนำเจอเขอคัดดีเจ้าหมวนยอมกับจูสาบานอิมได้ไข้กว่างดังเวียนฝ่าเฮินจูความฝ่าตั้งไม่เห่าจูเจ็ดใดเศร้าเอ้ยลึกถี่เหียบดังเวียนชิโบบานตั้นเหอเพอหูจูเจ้ายอมเจ้าหนีเขอคัดนำจูอันห้องบานเมืองฝ่าดังเวียนอิมิเจอทามโจรตองความเห่าได้อ่านก็ตื่มเจอเกลาดังเวียนเบิ่งมอยตุ๊ดสอยปีน้องดีใดตองปุ่นแปะเป็นดังเวียนกาจูสาบานจูเจ๊แต่เปลี่ยนเหมอยังเอามาอันใดกวงเจ็ดเบือนคุกปีซองเงินสะหกตั้งดังโบสาท่านบิงถ่ออิมเอาเห่าซิบซองดังเวียนเหมอเอ็มมจีเตียวติ่งเศร้าเหอมีจูจีโบอิมเมื่อเห่าแมนเอาโฉใต้ดังเวียนเดือดตือตั้งแต่งเจียและแห่งฉิงห้องดังเนื้อตั้งโฉให้ว่าดังอิสาอิมไม่เห่าเสียงตั้งตั้งก่อนยังไล่คนอยากยังเห็นแมนบ่มีเจอปวงเพียงกลางจะเอาก้มเหงี่ยห้องดังเวียนแมนอันยังของตั้งเสียเสียวแปะเป็นดังกาจูติเดิมจีเหงื่อนทีถุยอันบีทื้อดังอีจูติโหยดำยันสันสา

พ่อแม่ต้องผิดหักเป่งเจ้าฝัดทั้งความใต้ถ่ายห้องเบาต้องฝัดทั้งเรื่องที่เงียอันเปิดนี่มหอดนีละเม็ดเจิ้นพ่อแม่ต้องผิดน้องอิ่มตอนฟัง